0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ทานพี่รองาตรงงูนี่บ่ผิดปานบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะบ่รู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิเส้นเตะดาบ่งาอ้าง้วยแม่สุบีรอจะมาตัตติงวยทาดาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะ60ตัวปาตัวเด้ไอ้ไหนบ่ว่า60จะมาจ๋าบุ60ตัวก็ชอบบ่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็นาชอบแหละสิเด้เด้
1: ရောရစိတ်တက်ကိုမိရှော့လို့မရဘူးတည့်ရလားစိတ်တက်ကိုမိရှော့လို့မရဘူးတည့်ရလားစိတ်တက်ခလေးတော်လာချွေမလားခလေးချွေမလားရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่มะนี่ตรงมาติมาโหแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม้ดีปลาบงลีถ่านพี่รอหาดูงูนี่บ่ผิดตัวบ่รู้หาดูมาอัตตัศีดีดีอัตตัศีดาดูบ่ลงมาบ่รู้ติกันนี่เสกดิดามาดิดิชิ่นเป็ดดาบ่งาอ้าง้วยแม้สุบิรจมตัตติงวยถ่าดาเด้ลูกชอบตัวเด้เอ้ยจะ60ปาตัวเด้เอ้ยไปบ่ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ช่อลงบ่อยากบุติยะล่ะเอ้ยก็นาช่อแล้วสิเด้เด้

0: ตาหมองนี่ตาหมองนี่นี่กันนี่ก็จะมาคันซาแกมาบิมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตัวบิอ้าดิเนาะเมดิปลาหมองนี่ถ่ายพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศิดิดิอัตตัศิดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกกระดิดามาดิเช็ดแต่ดาบ่งาอ้าง้วยเมซุพี่รอจะมาตัตติงวยถ่าบาเด้ลูก
1: ตอนนั้นช่วยไหมคลี่ช่วยไหม

0: ตาบงลีนี่กายพี่จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตะมาจะมางูแกกูเมียอยู่นี่คันชอบตัวบีอ้าฤทธิ์นี่น้อมเลยดีปามงลีทายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดไปมรุงารู้มาอัตตศีลดีอัตตศีลดาดูบาลงอ่ะมรุงติกะนี่เสกฤทธิ์ตามาดิเช่นเปียดางาอ้าวุ้ยเมย์สุบิ๊ดจะมาตัดติมวยทาบาเลยลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้เจ้า60จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไปว่าไส้แทบไม่จ๋าบุไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโยยไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้แทบก็บ่ปาเว้ย

0: ยอนรองกราวสตาร์ลินไปลาเรียคาอริบอลูนาปูซองเรซีบาสันราอักเรนบรูกูตาเรวันซองมูเตนิกรองไตคายมูแอนเดเรกรูตองตัดดีปีสไนดีตุตาช่างสานาทาวทาเรลงเงินดีนาไปยารีลงเงินดีโกไดไรทีคายซีไนเรโลอะเรฟาอพวยซีดีกาโปรบารียอนรองกราวสตาร์ลังกงบันนิงโกไปซายเร
1: SpaceXอันนี้เนาะอลุงส่งไปป้อนสอดท่าสายพาลิงในมุมสองตาดีอีดิ้งนิรากราไปแม่ท่าพิเดกันเตโฟไปท่าเรือวันเสาร์มุ่งที่เทกะลิงในมุ่งลงเงินดีเนาะมาสายเรือสาดที่กูแปรบีเก็บความพิพนเนาะอะเรฟ้าอพวยซีดีนอปูบ้าสีสายเรียนเดราตะคู แผ่นที่โพดังสุทาบารีSpaceXเนาะนัทเอาหนังสือมาคุณนายอาจารย์ไทม์ประมาณนี้เสกะสายบ้าลิงในมุ่งสองตาดีเนาะ สาเส้นเรือสาอลงบอลนัทเอาเงาเราไปติงคาบริกิมากราติงของกาไปพ่อมุงดีเทมาลิงเลมุงสันตาดีนอมาไซเรมากุยสกายนอรักใครดีตาดีกาสาติบาปาวังคาริโลติอาบารีอากูต้องสาบิคาริตรงที่กู MCDM ตัดท้องเท่าที่กับปีโกทาโซไพรบารี
2: มานุเอลโครนิเกอโอโกลานัสเซตองยานิเมียงเวพีรินเซซีบอยมูวาระอันเลนเนพีดูลูรุริคันซานิอาเรทอคาตะทางกุยฮาคุนาเซกุเนติกาซาลูตะทางกุยฮาเชเซเชเยเคมาไตมิกาลาริโกเพียแตงเกปุเรตุริเยเพียปยาราลูมุกุยมีดิอาริมาชีตาจาราริเอริเคกาลากาปอทรัคเคเรเพราะว่าติวโพวิทุริลงเจนวิทุริยา สิ่งต่างๆนี้ก็เชื่อว่าในปาร์ตี้อุกทาร์กังซีอุกทารีเราจะไปแต่เลือกสิ่งใดมัวอะไรเอาเชื่อมาเลยแต่เลือกพอสามมือก็นั่งยี่องจ้ามูชิซาเชียร์รอบองซีก็อุดีสิเกล่าลูทำไมพี่ยังดีกว่าเพชรลีลาบีเก้าเฉยชายาบารีเนื่องมาสุชาเลตเลนซิงเข้ามาแซนซีเยนันซีพยาวนายแต่จ้าซีเครตโนซีเซบยาโรดูนี่เป็นพวกมาไม่ใช่ไม่เพียรู้อะไรก็เพียสิริโอปีดูสายโนมีมาลูมีเบทาร์เรสไนมาเอ็งน่าสุไล แต่มาวัยมาสาวเนี่ยตัวเวชายาเลยเข็บปะลาไลเซนยินนันซีโนซีแต่จ้าพยาวนายซาลาริโกเอ็งเอาซูตะคุกุซีเกรสเซเลแต่จ้านาเซดาพยาวนายตะโถโนซีตะบูสับยานับไปซาตะเพียงเอ็งชีลูอีเนตัวเฉยยังบีรามิวเข็บปะเลยยินนันซีลาเซมายาตโลแต่จ้าโนซีซาลาริเลตลาดเจนนาเจน่าเควเดนเนเวกุนยาจารามิวบะจนเลยกังซีเนมาซาลาปาดีโอโชเดนนั่งเช่าเนตาด้วยเซซูเนนักคุจอลาเอลูจัดเดเรชีนีเอามานิทานเกจายาราเข็บปะเลย เซซูเนนักคุจอลาเอลูจัดเดเรชีนีเอามานิทานเกจายาราเข็บปะเลยตอนนี้เนี่ยตอนนี้สมัติยาสบายใจดูรีอีกาไลตั้มแต่ดีอยู่เพียงบ่าวสีแถมยาสวนนี่เนี่ยสีนองเนี่ยสุยาสบายเอาไว้ได้มายาวชาบียาบีตั้มแต่ดีไม่เปลี่ยนเลยทั้งมารีกาแฟนซีชงนองนะแข่งใจยาเรคเคิลสูบารีปีดูสายงานเซนริกาเคิลนี่เพียงอ่ำมอสบายความมั่นใจแสนซาลารียอนนอนนี่ดู จู่จีก็ง่ายใจอยากให้น้องเราป่าวในเซนิโกยองชาปีเกรามิวเพียบารีเอริเคมาปีเรามาไม่ใช่เลยเอาไว้เทไปซะที่จะป่าวราบาพนักดูรูปเจสซี่รีมองกันยังปีนี้เนี่ยท้ายหนังเนเจอร์ดีกันนี่ลูอัตเทนเตย์ว่ายองชาจ่าเร่มังคุกเคลปอทว่าเคบิเม่ท้ายกองเจสซี่ก็ลูอาเนเตย่าละเซนเซนอพันซีมูริโอเพียจอบีเตย์ยูย่าละเพียเดดว่ายังคงไม่ได้รู้ลูมิวริยาวเดค่ะดูร้ายเวยูในเนี่ยซีนองนี้เราไม่เข้าใจหรอกว่า แต่ทางกูอยากเชื่อเชื่อคุณเนี่ยชีเลี้ยงยีรบงปีนเอาจะลาเร่เสียสุยาและทำมาในจักรงตัวยีกูเดียวนายเงี้ยท้ายนายเงี้ยนุเน่เล่าสาวเงี้ยตัวยีเจ้าหงาจะเส้นเลยเต้นด้วยเงี้ยปีเกเรน่ามังคุกเข็มให้แม่เงี้ยบีดูดงงเปียสีชาบาร์เร่เข็กกาลาตะคู่ไม่ใช่ตลอดเพลาเขวารีแต่ทางกูอยากเชื่อเชื่อคุณเนี่ยเสด็จมาอนาคตในกาลากาจอยในท้าวเดเซจุยกับเวจิมบาร์เร่ที่ตั้งสันนั่นเนี่ยจอย ในจักรงตัวยี่ชี้แล้วเจ้าหงาจะเส้นเต้นด้วยเนี่ยป้องมันกงตัวมือเร่าสาวยี่จะพามาเตะเจ้าเมียชี้แล้วตัววัดจังหวีดีพี่บ้ากูยังชาบีนั่งเงี้ยจังหวียาบุจูซาเกเรตบอตัวยาบีมาซาลาเคเนะมาดูเรื่องปงตระเรียนเพื่อเด็กซีกว่าซีบอยสันนิโก้ได้ด่าทุกทีเจนต้องเขียมาเนี่ยมาจังหวีพังบัวอะไรสิเดี๋ยวลูกเข้าเวงเวลได้ด่าทุกทีเมียนจะลากันแล้วเจ้าซีบอยจะได้สิดีใจอากูกาลาลาเวงเวลเนี่ยกงเยสีสีโนชูซากว่าห้ามุไม่จีเกวุลูกสุยามาบ နေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း 4,500 ချက်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရဲစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမက ထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစု